บิกึนตังตะเลได้นะตะเลเจ้าลูกหนูจู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามกอกได้นะไฮยามกอกได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันนัวโตโยโอ้โหแม่งบวกบังเกงมานี่บวกบังเกงมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกมอย่างมะลูสลันเต็งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวัดต่างต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบูนงติงอี

Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d